0: ตัวอินังไอเฮียตักเจสุนเอโกนาโอจิลาลำในทิ้งเหล่าลมเตียปันอ่ะเฮอากาศวันนี้จะจันปูร์เอฟเอ็มเมกะเฮิร์ตซ์อะไรขัดพอยน์เหล่าปันของกิปวังเฮียอ่ะเฮตัวอินด็อกเตอร์งานในกิมาปันญี่ปุ่นส์แอนเคฟิลิตีสจิทุปีจังอาดัมที่น่าลำตกิสัยาทุกเย็นน่าอิงไอดี
1: ตุนีพาดามุนซุมซุมาฮิจิฮาวลิมนาอันนังไอโจซีนบอนุนเชเบกะหินบอลูเวตุนีอาอีฮาวลิมนาดิว

อากาศฟ้านี้จะจันปูร์ FM MHz สารขัดปอยน์เลียปันห้องที่ปวงเขียอ่ะฮีจิงกะลำดากุกเล่มินิซอมทุมอ่ะห้องกินเซียงอินไปเตี้ยโปรแกรมอีกไงดิ้งอ่ะฮี

ตู้จิงกาลาลุงห้อยตักตักทาเดากำปาวประเทศพันนาลาเจเนตินฮอนไก่ขอบอิงไงแขกเที่ยงเต็งอาฮิตาอากาศวานีจอจันปูร์จิงกาลัมดากยัดหงยินโตกิตอนินเดลฮิเลสิลงอปันนาลักโซนทักตัวมตัวมเตียจิงกาลัมดากยัลเลมินิซอมลีตันอิงไงดิ่งโอฮี

ตัวนังไอเชียทุบเจ็กจิลาฮินดีเลมจินลาฟักลีอัลบั้มอัปันอ่ะฮีตัวนับบ้านะบันจารีจิลาฟักลีอัลบั้มอัปันมาอินยังไงสมดี

0: 当然是嘛，跟人家多做，保姆都他个个，但做跟人家多去做。
1: 就咧，啷个确定啊？种个天子呢？阿伯阿伯莫去，第个那啷个去做？阿女也好，做阿妈生啊，那天做去咧。阿食那用担担唔定去做，那食都弄唔用的。哎呀，就啷个确定啊？种个天子呢？去地去，阿伯莫人包咧，含个天子用去那。阿伯阿伯莫。
0: 都来一面。包阿当别真啦嘿，阿妈的啊，麻烦来做。
1: 就咧天朝那种嘿，米嘿妈的啊嘿，一片 quality 的当，米嘿面炸一整的看嘿做天朝那一内容嘿那，炸一整的看嘿。
0: 因为阿弟摸摸嘅，啷改的店咧，阿妈是啷改的嘿炸做，他们看别做米上做，个种弄热咧那。
1: 面容个拖拉做，还看贴东妈的那，地上咧贴那嘿。อันนี้บีเสียหรือว่าเลยอีพี่ฮัมเกลดงนะครับกินนี่จีโซมีกินเต
0: ็มอ่ะดีมุมมองเง
1: ี้ยอ่ะจุดดีเลยฮิจิทีมจิลนะฮิเสียดิ่งอ่ะฮิมาสับเปียนอ่ะปันสะมองมองเดียกันได้สะฮิมาสังอาจูนู่นเลยปันจะนู่นจะปากะฮิจะป่าจะฮิทีมจิลนั่นละมาได้เห็นนะอันนี้ก็
0: จะอันนี้โอ้จะเกี่ยจะน่าจังเ
1: ลยปัจจุบันจะลินฮิจิลงปุ่นหออีด่าจะทีมตาวินกี่ปานะครับจูอ่ะฮิ
2: ยังไงบ้าง
1: ไอ้เล็กตัวไล่ลุงปุ๊บจู่อีพี่ติเกตามติเล่หลังพี่อาเห็นนุ่มไอ้สังเห็นปัสสาวะจ่อเห็นนะทีมจ่อเห็นหลังจุงนุ่งจ่อเห็นหลังตีลุงทีมเหี้ยอะเลี้ยงเลี้ยงจริงนะไล่
2: เลี้ยงมองมอง
0: เลี้ยงมองจู่
2: อ่ะจุดดีเลยที่ลุงปุ๊บอีด่าหลักทีมตาวิอีตีน่าวาเห็นอีตีด่าหลักทีมอุวานเห็นหรอนะโม
0: กี่เกลด้านไอ้ด่าหลักทีมมาเห็นด่านะเห็นอ้าวฮัลลังอ้าวไว้จงอ้าวจู่เดียวครับอันนี้ลำคนนั้นพัดเย็นนะนี่เราเตียนจงอาจารย์นี่มีเด็กภาษาอันนี้เยอะขนาดจู่ทีมจุลนมุนาอาสวัลต์เอาจ
1: ู่นี่เราทุ่มตลอด
0: นี่เราทุ่มตลอดว่ะอีที่อาจู่เหตุบังลูทีมจุลเนี่ยคนอีด่าหน้าทีมเดินก็เยี่ยลี
2: ไอ้ยี่บังอ่ะเหตุทีมจุลน่าก็สวัลต์บังอ่ะภาษาที่เดินทางตุ่มฮิจิงนั่นไล่โจ้
0: ไอพี่ดิ่งอ่ะฮิจิลงปุ่นฮิบะนุ่งเล็บปาดันอาจินอาจินจิ้งอาฮิเดโอ
2: ้เกี่ยลดานินภาษาอดีอาจะปะตะเปียนหัวเหี้ยพุงกิสุดนั่นดิ่งเละอนาคตเวกอลดิ่งหุ่งฮิดิ่งจีนอามาฮิเทียมโจเฮนลังอนาคตเห็นเวกอลหอยยินตินฮิเล่พันตีอิติจิวะอามาฮิหัวสะนะจิ้งนุ่งเล็บปาลงไล่กีลาเหี้ยตะเปียนฮิหัวสะนะจิ้งฮินเตตินเกี่ยลี
0: ฮิซงจู่ฮิทูนายเวต
1: ทูว่านุ่มยองทิพนั่นเองเลยพาจุลละ
0: อาจีจุนนะนุ่มยิ่งทิพนั่นเองเลยอามาซังจู่อาจีนายองจุนนะมินอาจารย์จับเดียจ
2: ู่ฮิโมโม
0: เด็กขาดทิพนั่นเองนะ
2: จู่ฮิจู
0: ่ภาษาจุนท่านายองจู่กิโลเที่ยวจุนละฮิซงเด็กท่านายจู่ท่ากิโลนี่จุนนี่ไม่เต้นกินเองหรอกจู
2: ่ฮิจู่
0: เด็กขาดจู่กับทิพนั่นเลยอาจีนังอาจารย์น่าจงจูจานาจันนบานะอาจารย์น่าจงจูนะอาเวดกอลเทจู
2: ดีอาจาร
0: ย์มาเรียกสิมน่าวะฮิจจูเห็นตินฮิจอาจูภาษาจงจูนมาจงเล่เนมีจงฮิฮัตตาอาตุสดิวฮิก็เกี่ยนจู
1: กินมาดมาเกินที่ทุสีก็เสียดอนนุ่มจูลอยเตียนินนะ
0: โ
1: อ้ามาเนี่ยพี่เสียนุ่มีขันเห็นทีมจิลนะทิพนะอันนี้เลยอินสุงปุ่มพี่ฮิทีมจิลนาอันดีมีที่สุดภาษาเราเห็นทีมจิลนาเลยมีหิมขัดเล่เล่เหตุสุดอันที่เห็นที่สุ
0: ดอาเวียสุดอาจ้าเวียสุดอันนู้อาตั้มโจเหตุนะ
1: พักตั้มโจจะมีโน่นอะไรก็เห็นนะฮิจิทุจิจงฮิดีก็สะสุ
2: ดอันดีมาก
1: จีอาสุฮิจิเดินหันตุ่มนะฮิจันนู้ดิ่งเองเสียดอกเทลลงเนี้ยงนะอาสุเสียนฮิตบังฮิจินเดบมันนู้ละป้าเตียนอันนี้ไล่เสียนจันนู้ลงทีมสุดหน่อพักขัดจูอีกอีพีจึงอะไรอยู่หิลฮัมกตินะ
0: ตุนมุจิตุหัวคนอะตุมาสงากูอะหอยลูกเสียไปมังจูนะจิตบังจุนฮิจิตัวนั้นเสียจูมุจิหอยลูกขัดฮิจิอาจูไปหาวังพาจู
2: มีหิมขัดนินลุงสนอพาขัดจูอันเนตียงเละหันตัวมาจ้านะอุ้มเทโลไปหาง่ายเห็นตีจูนะ
1: อันเลตีก็นันทุขันสิงเงนุปาขัดนินซาภาษาขัดเละนุไม่ขัดนี่ทนเห็นลังอินเจียนหาสัดจีนขัดเปียนเปียนเลี้ยขัดสิมสัดดิ่งเงินดานเขาตั้มเตล่ะหุ่ยจีโอจูอันลังทนเดม
0: dan na ti cho na
1: dan khol ta ti ek ki ti holong um ta hela
0: sal kalin hi chi hi alti hi an che sa ta vin tin hi chin ipi ako